ยาโยกัยมนตุดูลายาโยกัยญาญาณญาญาณอายุเงลิโยอายุเงอายุเป็นมูลิโยเป็นมูลิโย